0: แมงก็อย่างหน้าเมียนี่นี่ปูก็จะกระบูดแต่อยู่ว่าละกูเปียก็กูป้าแดกก็ได้ไปสวงเนาะไม่ตัวหนูอย่ามัดกันเนาะนะเปีย
1: อืมอ่ะมัด
0: เนาะอังก็เนาะมันจะรอนูอ่ะส่วนมันได้ไอซี
1: เนาะจะรอปนูได้ยังส่วนมันได้ไอซี
0: เนาะจะรอกูก็จะปดีมันไปกันเนาะ
1: อ้าว
0: เนาะอ่ะนามาเนาะมูเซนบัว
1: มูเซนบัว
0: กูสมมุติว่ามิเซ่อุดะเนาะมิเซ่มากะกูมันจะเอาระบูเลกูละตาวน
1: Bisa ini entah apa
0: eh. Bisa
1: eh.
0: Mak. Mak gutainya ni ni. Pernah tay. Mama ya guntur. Kudek mimit kurang. Guntur ke mak.
1: Nai nai.
0: Pama ya guntur. Bisa. Kulah tahun. Tau ni ke kurang.
1: Nai. Utainya ni lah. Nang kau ni terkenyian. Di pansu.
0: Di pansu. Di pansu. Di
1: pansu.
0: เออเนี่ยอันก็คืออย่างนี้หรอกอันแต่คนอันเนี่ยแสดงคติยังกันน้ำมูกีก็เนี่ยน้ำมูกแม่
1: เอายินอันเนี่ยแสดงกันน้ำมูกีก็เนี่ยแต่
0: เอาอุดะเบสเซ่ปะตะกูแสดงเนี่ยบัจวาวคันน้ำมากูจะบ่นเนี่ยแล้วเบาแต่เนี่ยอันตรากับเบอร์ก็เลยมั้งก็คงมาเออสริงเกตเอสตัวไหมสริงเกตสกากีเนาะ
1: เน
0: ี่ยนี่เนาะ
1: อ้าวแต่เดบิเซ่ตาวเดนายะเสด็จกงูเลียเห็นเต็มนายะแม่งั้นไป
0: ก็คือในรัสเซียเสด็จอ้
1: าวคือในรัสเซียเสด็จ
0: นี่ก็
1: อ้าว
0: นายะไม่ก็เนี่ยอากูกะละเงาระเบเกางี้ก็กูละตาวนน้ำมูลในสุบอมาผมประเดี๋ยวดีเลยปุ่งวงหูน้ำมูลแดงเราเว้ยน้ำมอกกูเกตายเนาะเอ
1: ดานเนี่ย
0: ดาวดาวนกติงานองเนี่ยดาวนกะลาบัวลาบัวเนี่ยกติกติงานองเรา
1: อ
0: ้
1: าวงี้ก็แต่
0: ก็อี
1: เราตื่นเต้นกูนับร้านนี่กูงี้ก็เต้นเลยตอนนี้เดี๋ยวตกเงินเราเต้นเลยอย่างนั้นตัวกูอามัน
0: อันนั้นอย่ารีขนาดเนี่ยปกติกายโยนามาเนี่ยกูเกตัยกายโยเป็นปัจจัยจุกจุกเกี่ยวแล้วบ้านกระดาษกระดาษมุ่งในตุกัวอย่างนับตัวเด็กสมัยกระมายเนาะ
1: โย
0: ่อันเต้ได้งานแต่งกระมาย
1: เดี๋ยวตัว
0: อีตะกุดมาแกงกูยัวง่ายง่ายกับบัวดีนี่แต่หน้ามาใกล้อุตายมันปลาหม้อน
1: ก็ลงไปกระได้ไหมก็ปตามู
0: กี่ตัวยัวไหม
1: เอาตัวยัวไหมกลางงี้มา
0: เนี่ยไหมบ่เบลนามาเราเนี่ยกูคิดได้จุกจุกจุกเกี่ยวกล้ากูดีกว่าริโตรสุบอเนี่ยมาแต่เนี่ยอามาดอย่ากูตะวันปมายามไปกระมายตุกัวอย่าจนนุ่งกะลูกบดมีสายเอากระดายตัวบ้าเนี่ยกูรักตาวนแต่เด็กเด็กบาปดูแล้วนั่นเตะปีหลังอ่ะแม่ย่ากูอยากโก
1: ้นั่นเตะเนี่ยนะ
0: นั่นทำไมกลายเหรอมา
1: ไม่ใช่กลายบางอันน่ะปิดตาแล้วก็เงาเราไปกี่ก่อง่ายเราไม่คุยกับเราวะสักกู
0: นี่กลายนั่นหมูไม่แน่นัวเนี่ยโอ้บ่บ่เอาบ้านโต๊ะกูรักกูแต่เด็กปีหลังปูไรบารู้แล้วปัญญาเขาลุกเดินเมียได้ตุกัวอย่าจอดดิ้นอะไรยังไงงั้นแม่ยังงั้นเตะดังทำไมประกอบเกะไม่ยังเกะเปียอันตาเด็กอริสิเตมันสร้างมารูดีนี่รักกันเราเอกมันสอไงก็เป็นตัวยากจะได้ตัวเรียนเอามาตัวยากจะตาเนี่ยเอาปันสอเยอะ
1: ยากจะไปเสดคลายเนาะนี
0: ่น่าได้นี่บัวเดี๋ยวโตเดี๋ยวมันได้ยากจะตุกวมใส่ตุยยารีตุยกักกีไปอ่ะเยอะ
1: เอา
0: แล้วบ้านกูละตาวันเด็กกูมันได้ยามาโน้มเลยกักกีปัญญาสังกัดตาเนี่ยเดียน
1: ก็ตีกันเลย
0: บาแตงเนี่ยไม่ไงโอ
1: ้โอ้
0: แต่ก็ตัวบ้านเอาตัว
1: บ้านเอากับแตงตัวไม่เอาตัวเน้นไ
0: ปเนี่ยเนี่ยไหมหางรักกิตะเกินยังไงเนี่ยเด็กกับยาอะไรเงี้ยก็คนละตัวละไม่ตัวปากีปากีละกินเองรักกับมูจูบุลีไหมเอาได้มั้ง
1: บุลีตัวไงกันตี
0: นี่ยังมูจินาเสียกันมั้ง
1: เอา
0: จังหวะกูเนี่ยยังมูจินาเสียกันก็เด็กนู้นนักเรียนที่บุลีมาก็รักงาสู้ไหมตัวหล่นนี่นี่อย่ากระดิ่งตีบุหรี่บาบีกันเนาะย่าอืมเอาอุมาจะมา
1: อุมาเมื่อไงนั่งคุละตาวัน
0: มาเนี่ย
1: งารักบิเซกูรังอันยวงเลยไ
0: งจักเก้กูเกตัยอากูปูมาส์ไหม
1: เอาไงอย่างเด็กน้อยเด็กตีเด็กบรรดาวมาเด้ย
0: ่า
1: เอา
0: อีหลักเกตัยเป็นตัวบารูกะบาริกับบุกไก่บริตากับบุกไก่สิ่งที่บิเซปูเรียนกับบุกไก่เดบายกระดิ่งกูเซกเกตัยanak nemu bulan tu tahun tu Ariano sikit bisa penghidupnya
1: amat sikit berkongsi yeah. Dengan kita nanti
0: betul betul okay. Nyaya ke sekali tu hari aku hari kapit memang gak peringat mayu ila kita mulai baru. Terima kasih mumpu aku ma, bye bye. Sama jalan ke pengawal.
1: Oke, nanti sama jalan ke pengawal. Aunya pengeluar program kita dari studio rekaman kita di Kapit ngenang program ke BC udah muncul benda dia tu di Kapit program balik safari raft di Kapit. Oh betulnya terkali aja jauhnya. Udah ngenang kulat tahunnya terkali atas sebuah aw ngenang sedak ke bakit di Kapit biar megak ngau lumbak speedboat di Kapit ngau megak tak kebisi di pedak di pansak ya abak Kapit tahunnya udah bisa buah tentu ya kita di menua bukai pelabak ku bisa main buah tahu gak kunci komen kita dia madah ke berkeni gaya buah kita di menua kita sekali kenya udah bisik buah tu buahnya kini ni mu buah bukai kelimpah ri buah rian buah dabai angkanya bisik buah kristal kini kuak kawunya deh nyebut ngapo ngaunya siti lagu tu sebelum kita nerus ke program kita nangkan ketok lagi program pendiau penghidup aku gulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau siti lagu ri ibau pemadu sayau.

ละทุกควรนุ่มผู้ป่วนนางเกาะลำมวนบ่บ่าตะยวนตุนตูนดัดดอตะลูนิยะมอนาลานาร์ดะลูเนาลูจะตึงตารัตะโอจันยะยอ

ตบะจาลัยกามิดวะอินไนนงาตัตไตตันนาลังวงตะโลนันตังบัตตังกระใบจุนวงญาเลดาวันก็อินไนถึงลาบุมบวนระบาดอาบอกุปวงบารุกดาจะไปคุณพานุงไงต้นโยอากุดวงดิงเอาตลุกดาตะบอกคำดอสองลุงก็สิ้นพวงดวงดิงเอาจันทร์งวงอรงวงยามวรมาวงติมบาลจะจำพวงยาลัวฮานารันตังยาเลดาจะไล่คำดอสองได้อริญญ์

ในละบันในกันนางปันได้ปอยุงไงตัวยวงกลางตนวนในในตอนบวนขนารส่วนลาบัวอีมิดังยะเลรัมบุกเมดวยอุดาตมุยะเลปุงกลางในเบดามกังยะกบาบัว